0: ครับ
1: ท่านผู้ว่าท่านเชิญแล้วTo 1921 1921 Bible Union Road at 1937. Stand by for that run number.